Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā rāshāmbā yāngdā bā sābē sāngjē rīgbā tāshīng sōng dāmbā dāmbā jōngbā jī Tīpū tūyē kālō jīwā lānā mē bā lātā mē nām jē dāmbā sāngjē jōngdē nē bē jāwā shākjā tūbā lā chāngsā lō shū Chē wō kāngzē kāngnī sō jē tāngzē sāchē tēlā gōmbā tūmbā nē mā nē jī tēn tēnā shō shē デジェガバジャラシャソロノドコマチョドソサンワイジェジャソセジェロンボラダボジデソナラゲワンゴンボジョニエジャラシャセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャソロデジェジャドセワソマジニャミンキュンジンジャラシャソロンゴンボトジェジャンダバタムジェキャベ